0: พวกที่แบบว่าไงดีครับ
1: สามแก้วเอง
0: ว่าไงดีครับ Will you show me video service?
1: Copy, sir.